กีกูมาเอกมาหนัวบีเรียงไม่ได้รังเอาเกลียงนัดตันได้บีกายังปิยุลวะปุติยังกระจีบีสาวมาหนัวลาบังเดตสาวลุนังปิยุลวะกตุปังกังอิมาลาบีกูบาบานาอากาลาโบอากามังนักเลี้ยงมันเด็ดตัวนานิงาเดอันเดียงงานยังนาเดียงกิลานะตั้มบะพุงะมันเด็ดตัวเลี้ยงตีมุดะอุระมาราวะลามะมินวานมารบวังจาวะเดตมุงะลักีอุระมาลีดาวดีรีหุยามกักีกุตาเบอากิตังสิเกอร์ลักีตุลวงตะลายันมาเดรมาหวังดันนับบุกยัดตุสวาตนาหนาดีตัมรันนากาบิสหัดดวงลังเอียดอีโกบิบลียัดดัลามเวบุลันสิเกอร์ลักีสิคาร์มเดวละบิทุงาร์เป็นมกายกามารยากาคาร์มกายมนวาสิเกอร์ลักีรจียนเดดัตโตคุยันเต้าหนาดีจียนงิมาตาคิปุสียนสิงกังมันซังอดุญะUduh pengalah lawa mekita remah wang sana beglas mata pian pika miduar dadadab takitang bintang dena ninga desa.